สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวว่าการที่ผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นดำรงตำแหน่งประธานของศาลระหว่างประเทศที่สำคัญ2แห่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของญี่ปุ่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สถาบันตุลาการระหว่างประเทศนายโมเตงิได้กล่าวผ่านวิดีโอในพิธีเปิดการสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศโตเกียวครั้งที่4ที่กรุงโตเกียวเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคมกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลจากประเทศต่างๆในเอเชียและแอฟริกาได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศนายโมเตงิกล่าวว่าในขณะที่ระเบียบระหว่างประเทศที่เราสร้างขึ้นกำลังเผชิญความท้าทายมากมายเรากำลังอยู่ในยุคที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าประชาคมนานาชาติโดยรวมจะสามารถปกป้องระเบียบระหว่างประเทศที่เสรีและเปิดกว้างบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมได้หรือไม่เขายังกล่าวอีกว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญอย่างมากต่อบทบาทของสถาบันตุลาการระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาทอย่างสันติและรักษาระเบียบทางกฎหมายและได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเหล่านี้นายโมเตงิเน้นย้ำว่าความพยายามร่วมกันของเราสะท้อนให้เห็นจากการที่ผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นดำรงตำแหน่งทั้งประธานศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและประธานศาลอาญาระหว่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมต่างๆสำหรับขั้นตอนการขออนุญาตพำนักของชาวต่างชาติมาตรการนี้ผ่านความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่25สิงหาคมและจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมซึ่งสอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายควบคุมการเข้าเมืองค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตพำนักถาวรจะเพิ่มจากปัจจุบัน 10,000 เยนหรือประมาณ 2,000 บาทเป็น 200,000 เยนหรือประมาณ 40,000 บาทและต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตด้วยตนเองเท่านั้นปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการต่ออายุหรือเปลี่ยนแปลงสถานะการพำนักกำหนดไว้ที่ 6,000 เยนหรือประมาณ 1,200 บาทหากดำเนินการณที่ทำการและ 5,500 เยนหรือประมาณ 1,100 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์สำหรับระยะเวลาพำนักไม่เกิน3เดือนค่าธรรมเนียมทั้งดำเนินการณที่ทำการและทางออนไลน์จะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 เยนหรือประมาณ 2,000 บาทสำหรับระยะเวลาพำนัก1ปีค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นเป็น 33,000 เยนหรือประมาณ 6,700 บาทหากดำเนินการณที่ทำการและ 27,000 เยนหรือประมาณ 5,500 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์ค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาพำนัก5ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น 75,000 เยนหรือประมาณ 15,000 บาทหากดำเนินการณที่ทำการและ 65,000 เยนหรือประมาณ 13,000 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์รัฐบาลระบุว่าจะลดค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาตที่ประสบปัญหาทางการเงินรวมถึงผู้ที่ได้รับการรับรองสถานะเป็นผู้ลี้ภัยผู้คนทางตอนใต้ของญี่ปุ่นกำลังเตรียมรับมือไต้ฝุ่นโซเดลลมแรงจัดอาจทำให้บ้านเรือนจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายและอาจพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาและภูมิภาคอามามิไปจนถึงวันพุธที่26สิงหาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประเมินว่าณเวลา 17:00 นของวันอังคารที่25ไต้ฝุ่นลูกนี้อยู่ห่างจากเกาะโอกิโนเอราบูจิมะจังหวัดคาโงชิมะไปทางตะวันออกเฉียงใต้110กิโลเมตรและกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นโซเดลมีความดันบรรยากาศศูนย์กลางที่950เฮกโตปาสคาลความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่องใกล้ศูนย์กลาง144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุด216กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีลมพัดด้วยความเร็วอย่างน้อย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในรัศมี130กิโลเมตรจากศูนย์กลางของไต้ฝุ่น
คาดว่าไต้ฝุ่นโซเดลจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและเข้าใกล้พื้นที่เกาะหลักของโอกินาวาและภูมิภาคอามามิของจังหวัดคาโงชิมะมากที่สุดในช่วงเย็นวันอังคารที่25หรือหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศแนะนำให้ประชาชนเฝ้าระวังลมแรงจัดและคลื่นสูงอย่างเต็มที่พร้อมเตือนให้ระวังอันตรายจากดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและแม่น้ำเอ่อล้น NHK ทราบมาว่าดินจากการกำจัดสารปนเปื้อนหลังอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิในจังหวัดฟุกุชิมะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเมื่อปี2554จะนำกลับมาใช้ใหม่ใน2พื้นที่นอกกรุงโตเกียวแหล่งข่าวเผยว่ารัฐบาลกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดเตรียมดินดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารกลางส่วนปกครองท้องถิ่นในเมืองไซตามะติดกับกรุงโตเกียวรวมถึงที่เมืองเซนไดทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นด้วยดินดังกล่าวเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บชั่วคราวในจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งตามกฎหมายจะต้องกำจัดทิ้งนอกจังหวัดภายในเดือนมีนาคม2588รัฐบาลมีแผนจะนำดินที่มีสารกัมมันตรังสีความเข้มข้นต่ำกลับมาใช้ใหม่ในงานสาธารณะและโครงการต่างๆทั่วประเทศเพื่อลดปริมาณดินที่จะต้องกำจัดให้หมดสิ้นและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจแผนนี้รัฐบาลได้เริ่มนำดินดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วตามสถานที่ต่างๆเช่นทำเนียบรัฐบาลกระทรวงและหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลในกรุงโตเกียวหากไม่นับโครงการทดลองในจังหวัดฟุกุชิมะนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการนำดินกลับมาใช้ใหม่นอกกรุงโตเกียวสหรัฐขู่ว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ต่ออิหร่านมาตลอดและล่าสุดนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรขนาดใหญ่ต่อบริษัทและบุคคลที่ดำเนินธุรกิจกับอิหร่านแล้วเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคมนายเบสเซนได้ประกาศข้างต้นที่กรุงวอชิงตันว่าสหรัฐเรียกมาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้ว่าปฏิบัติการขับไล่ทางเศรษฐกิจนายเบสเซนกล่าวว่าเรากำลังเปิดฉากโจมตีทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อเครือข่ายทางการเงินของอิหร่านทั่วโลกเป้าหมายของเราคือการตัดเส้นทางเศรษฐกิจทุกเส้นที่ค้ำจุนระบอบเผด็จการนี้จนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวนายเบสเซนเตือนว่าประเทศที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอาจถูกตัดออกจากระบบเศรษฐกิจที่ใช้ดอลลาร์เป็นหลักพร้อมเสริมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โทรศัพท์หาหรือผู้นำทั่วโลกเกี่ยวกับแผนโดดเดี่ยวอิหร่านนี้บรรดาผู้นำอิหร่านตอบโต้การประกาศดังกล่าวก่อนที่นายเบสเซนจะเริ่มกล่าวโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่23สำนักข่าวทาสนิมอ้างคำกล่าวของนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านว่านี่เป็นฉากเดิมที่นำกลับมาใช้ใหม่ขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านปฏิเสธเรื่องดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่24ว่าเป็นการโอ้อวดเกินจริงจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่26เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกอย่างซับซ้อนเล็กน้อยครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาของเราเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามค่ะทำอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุซึ่งเป็นบ้านแบ่งเช่าทำกับเพื่อนร่วมบ้านพากันไปโอฮานามิที่สวนซึ่งก็คือการชมดอกซากุระบานเป็นประเพณีประจำฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นผู้คนจะพากันไปเดินเล่นและนั่งดื่มสังสรรค์หรือกินอาหารกันที่ใต้ต้นซากุระค่ะทำกับเพื่อนๆปูผ้ารองแล้วก็นั่งกันที่ใต้ต้นซากุระค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่26กันครับ
2: お弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
3: 綺麗すごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
4: カイトは本当に料理が上手だね
2: 僕シェフになりたいんだ
4: いいね
0: มาดูความหมายไปทีละบรรทัดครับ
1: ไคโตะเอาข้าวกล่องออกมาวางที่กลางผ้าปูแล้วก็พูดว่า
2: โอเบนโตะไดโ
0: อข้าวกล่องน่ะ
2: บุคุกะทสุคุตตันดาดอซะ
0: ผมทำเชิญเลย
1: มีย่าประทับใจอาหารกลางวันหลายสีสันแล้วก็พูดว่า
3: คิเร
0: สวย
1: ทำก็ทึ่งกับอาหารข้าวกล่องที่สวยงามเช่นกันค่ะ
3: สุโกย
0: สุดยอด
3: いただきます
0: ขอบคุณสำหรับอาหารค่ะ
1: ทำเริ่มกินไข่ทอดแบบญี่ปุ่นก่อน
3: この卵焼き甘くて美味しいです
0: ไข่ทอดนี้หวานอร่อยค่ะ
1: มีย่าพูดว่า
4: ไคโตะ本当に料理が上手だね
0: ไคโตะทำอาหารเก่งจริงๆนะ
1: ไคโตะตอบว่า
2: 僕シェフになりたいんだ
0: ผมอยากเป็นเชฟน่ะ
1: มีย่าพยักหน้าแล้วพูดว่า
4: いいね
0: ดีนะสำนวนหลักประจำวันนี้คือไข่ทอดนี้หวานอร่อย
3: この卵焼き甘くて美味しいです
0: ก่อนอื่นมาดูความหมายกันครับคำว่า
5: この卵焼き
0: แปลว่าไข่ทอดนี้คำว่า
5: 卵焼き
0: แปลตามตัวอักษรคือไข่ทอดในที่นี้ก็คือไข่ทอดแบบญี่ปุ่นหรือไข่ม้วนนะครับเป็นอาหารที่กินกันทั่วไปในข้าวกล่องครับทำโดยการตีไข่เหมือนเวลาทำไข่เจียวแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำซุปและน้ำตาลทอดลงไปให้เป็นชั้นบางๆแล้วก็ม้วนชั้นเข้าไปให้เป็นก้อนนุ่มๆครับต่อมาคืออ
5: ามาคุเตะ
0: ซึ่งรูปเดิมของคำนี้คืออ
5: ามาย
0: เป็นคำคุณศัพท์อิแปลว่าหวานและคำว่า
5: โอิชิ
0: แปลว่าอร่อยจุดสำคัญประจำวันนี้คือการพูดถึงอะไรสักอย่างด้วยการเชื่อมคำคุณศัพท์ตั้งแต่2คำขึ้นไปครับสำหรับคำคุณศัพท์อิเวลาจะเชื่อมก็แทนอิที่อยู่ท้ายคำให้เป็น
5: คุเตะ
0: ในสำนวนหลักคำว่าอามายก็กลายเป็น
5: อามาคุเตะ
0: และต่อด้วย
5: โอิชิ
0: จึงเป็น
5: อามาคุเตะโอิชิ
1: ลองฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: อามาคุเตะโอิชิですこの卵焼き、甘くて美味しいです。
1: พูดกันได้คล่องไหมคะ
0: ต่อไปมาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อสวนครับ
6: 上野公園どうでしたか
7: 広くて綺麗でとても良かったです
0: มาดูทีละประโยคครับ
6: อุเอโนะ公園どうでしたか
1: ส่วนอุเอโนะเป็นยังไงครับ
0: คำว่า
5: อุเอโนะ公園
0: คือสวนอุเอโนะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียวครับและคำว่า
5: どうでしたか
0: แปลว่าเป็นยังไงโดยอยู่ในรูปอดีตนะครับ
7: 広くて綺麗でとても良かったです
1: กว้างและสวยดีมากค่ะ
0: คำว่า
5: 広くて
0: มาจาก
5: 広い
0: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์อิที่แปลว่ากว้างโดยอยู่ในรูปที่ใช้เชื่อมกับคำคุณศัพท์ที่ตามมาและต่อมาคือ
5: きれいで
0: ตรงนี้มาจากคำว่า
5: きれいな
0: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าสวยโดยอยู่ในรูปที่จะเชื่อมกับคำคุณศัพท์คำต่อไปครับการเชื่อมนะเข้ากับคำคุณศัพท์อื่นทำได้โดยแทนที่นะด้วย
5: で
0: นะครับและ
5: とてもよかったです
0: แปลว่าดีมาก
1: ลองฟังแล้วพูดตามเสียงดังเลยค่ะ
5: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです。
0: ต่อไปจินตนาการว่าได้รับของที่ระลึกเป็นเครื่องรางรูปแมวลองพูดว่าเล็กและน่ารักครับคำว่าเล็กพูดว่า
5: ชี้ไซชี้ไซ
0: และน่ารักคือ
5: คาวาอิคาวาอิ
0: ที่ท้ายประโยคเพิ่มคำว่าเนะเข้าไปเพื่อขอความเห็นพ้องลองพูดเลยครับคราวนี้สมมุติว่ามีคนถามเราว่าคิดยังไงเกี่ยวกับรถไฟของญี่ปุ่นลองพูดว่าตรงเวลาและสะดวกดูนะครับคำว่าถูกต้องแม่นยำหรือในที่นี้คือตรงเวลาคือ
5: 正確な正確な
0: และคำว่าสะดวกพูดว่า
5: 便利な便利な
0: เชิญครับ
1: หวังว่าคงจะพูดกันได้คล่องแล้วนะคะ
0: ต่อไปคือสำนวนเสริมประจำวันของวันนี้มาจากคำพูดของไคโตะขณะที่เอาข้าวกล่องออกมาวางจดจำให้ได้นะครับ
2: どうぞ
0: คำว่า
5: どうぞ
0: แปลว่าเชิญเป็นคำที่ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์อย่างเมื่อเสนออาหารให้อีกฝ่ายรับประทานหรือให้อนุญาตแก่อีกฝ่ายนอกจากนี้ยังใช้เมื่อส่งมอบของด้วย
1: ทีนี้ก็ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: どうぞ
0: เอาละครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
8: ハルさんの知恵袋。
1: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะความรู้ประจำวันนี้คือโอฮานามิหรือการชมดอกซากุระค่ะ
0: ดอกซากุระบานตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยบานไล่ขึ้นมาจากภูมิภาคทางใต้ของญี่ปุ่นสู่ทางเหนือนะครับผู้คนทั่วประเทศจะดูพยากรณ์การบานของดอกซากุระว่าจะบานเมื่อไหร่ในพื้นที่ของตนและระดับการบานในวันนั้นๆ นะครับแล้วก็วางแผนการไปตามข้อมูลที่ได้รับครับ
1: แล้วผู้คนมักจะไปโอฮานามิกันที่ไหนบ้างคะ
0: ก็ตามสวนในละแวกบ้านหรือถนนที่มีต้นซากุระเรียงรายสลอนตลอดจนพื้นที่ที่ขึ้นชื่อด้านทัศนียภาพสวยงามของดอกซากุระนะครับอย่างสวนอุเอโนะและสวนชินจูกุเกียวเองคือจุดหลักๆส่วนหนึ่งในกรุงโตเกียวที่มีผู้คนไปกันมากครับนอกจากนี้แนวต้นซากุระตามริมแม่น้ำซูมิดะและแม่น้ำเมกุโรก็ขึ้นชื่อด้วยครับการหาจุดเที่ยวชมที่เปิดไฟส่องดอกซากุระยามค่ำคืนก็สร้างความเพลิดเพลินได้อย่างดีเหมือนกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดกลับมาติดตามกัน